มอนโดกราสจะปฐมะเมืองอินเดียใหม่ในจิลาเวสกามิงอรุณาชลประเทศใหม่ข้าในในเล่มกันมากายาวทุนมุกยาในกระจำส่งหิงปะ85 meters ตียิกตียันโฮมเทิร์นเทมเพรตใหม่สเตทริชฟลอรัลดิเวอร์ซิตี้ในอาหุมากันกายาวดิปตี้ชีฟมินิสเตอร์ฮิกจีเจ้าหน้าเมินในกระจำฟุงริชเชอร์สเข้าใหม่ขันซัมฟิลทีมส์ใหม่โฮมชมซีคองรัชเลตฮิตกันมากายาวเจลาลอว์ร์สุบันซิรีดิสทริกต์แอดมินิสเตรชั่นขันซัมโลเคิลสเต็กโฮลเดอร์สในกระจำมือมากันปล่อย Zero Festival ของกากาแมปแมปซองฮิงโซฮุกนะไหม Focusing HC Coordination Security Traffic Management ขันซัม Essential Services Cleanliness ขันซัม Environmental Sustainability ไม่เอาซีตั้งตากันเอาฮิตนำนิซีมูลข้ามกันสุนำหองนาฮาลากันพูลิสในกระจำเศร้าซ้ำ LPG cylinders ในลุกซ้ำสิบปีคุณประจายไหมในเสียวกันมากายาว Meteorological Center อิตานากรในกระจำ Yellow Alert Warning จะซ้ำสิบ districts นลอรุณาชลประเทศใหม่หมลุยปปุมปาเร่ district ใหม่ขันซัม Twin Capital Cities ของอิตานากรขันซัมนาฮาลากันใหม่เฮกันมากายาว According to report นะไหมว่ากันไหน District ในเขาใหม่ผาเตผาหนึ่งฟุ้นลุงดีเทินติเฮใหม่ยังนิซีกันเนอเศร้าซีก่อนตาใหม่ยังนิซีเราใครมากายาวขั้นสำจะหั่งมันไหนก็ข้ามตึกไข่ในน้ำหอมมันไหนโอ้ยข้ามไหมเจ้าไม่กินมีอินไหมหันไหนทอมติค่ะ

ผู้หญิงปอง HIV Human Immunodeficiency Virus อันนั้นในกระจำต้องไหวแก่เอานีเข้มซ่าน้ำหอผู้เมา HIV ในลูกหนืดโฮมยูปัจจัยเปียงโฮมหักกันก่อลูกเข้มมัดก่อลูกมีเอาซีราคาอ้อนไม่ก่อใครในปีนกันจับกันน้ำหอน้ำหอมอันหนึ่งมัดไว้ตาโฮมนางกดมือกดโคหมกินขั้นซ้ำยุ่งกับซีไหน HIV มาเปลี่ยนน้ำนิซีไขมาการน้ำหอกอาคิงอยากไม่อนา HIV ไหนฮันไหนแหลมซีฮันไหนสูอยากวานเอาซีแคมซาเอาเป็นตัวหางพระเจ้าใหม่น้ำหอกลุกไข HIV ปิโกตานิซีเจ้าแตงโซไหนกระจำอาคิงอยากไหมตัวพระเจ้าไหนหนูแหลมซีเอาหูต้องตาปงไข่น่าวไหนไหมขต้องแก่ National AIDS Helpline Number 1097ใหม่หันไอต้อยกันมาการน้ำหอมสาธุ